ทั้งเพศทั้งส่วนการแก้ตัวการที่ใช้การแก้ติดใช้โน้ตเดียวก็

0: ครับมีแต่ฟัง
1: ครับไปครับ
0: สวัสดีครับ
1: คือทางไปทางอันเด็กที่จะมาเรียนที่ต้องการสัญญาผู้สอนผู้สอนอาจจะติด
0: สระกันดิสโอเคครับ